0: ินี่ไม่ได้นกว่าชิดที่ตาปนอกินอินี่ว่าแกสำนอกิน
1: ค่ะ
0: นัวสิ
1: KPYT KPYU The Voice of the Basayaki Tribe